ก็กะยงสะกะยงอีกะว่าเดเอกระปังไออีนอุบลายฮักกาเดเอ็มกิจิงเอ็มกิวเอ็มเอ็มและกิวมเอ็มกำลังติบอีหักเต้นนองไว้กะว่าองอีกะลิฟวิ่งวะกะนอนลิฟวิ่งทิ้งส์ฮับปะกะนี้กะเบย์รำเอาเดเออุบลายอีอยากิมราดกิมเริงกะเลเอร์กะอมกะเมดกะสมีกิคลูกิจเอฟกิทากิเดนกิเซตกิสุนตูกิจโฮร์กิวเพร์กิวเพร์วัดกิเตียร์กิตาร์กิวเอ็มกามเล่เดียอีฮักกากิกาจากิวเฮร์กิดอกฮาว่ากิวีกิวีตะวันกัดวันเอวยุสุกอุปเปยกาเลนีอุชงฮับปอยองกาเดปันฮวงก็กัดอีบกว่าอีกิบรูเดอีลุดกเล่ยาอีกัดอีวเอ็มกามอีเพราะว่าอีวสนุสีนวันอุปเปยอุสกีได้ขมัดยองอีหากจึงบนบรูหากนี่กับปัทไทกจึงดัวและดบนก็หากนี่กจึงดัวกจึงเอ็มกามยองอีกิบรูอีกันกิบรูเดปันเอ็มกามบักลาอียกับเบย์รำโอกับยองอีได้ว่าควันลดอีชิเมตชิเมตอมเอ็มดีกับเตกับเปิดขัดลังอียากิวีกิวีตะวันก็ว่าเดียวอีเดปันจะเคลียอียากาโซดงกสุกุนยองอีนอกกลุมารียากิจับเดปันวันเล่ยากิลเอร์กิวสีเดปันจะเคลียอียากิอุมบามกิอุมดีกิอุมสันวัดปันเล่ยากิเดนกิเซเดปันยับกลุมารีเล่ยากิมราดกิซิมกิดอกเดปันขี้อียากิคันดาววัดกำเตอร์เตอร์กันนี้ก็จะแห่กยองอีเดปันเซลซีเดปันยามอียากะเบย์รำโอกยองอียูอีนักเรียนกิจงเล่เคลมอกอร์กยองอีแต่เป็นเพรอียกสุนปนิงกว่าเอ็มฮักกาโยอีวักกิจุดบุญจัดดัชนดับาอีวัดยกิโซอายอมเล่ดัจันอีกาวดูจัดวงติดเดียยกตลังยกเลียร์ยกปอร์สลับยกปอร์ชิดโยอีวักกิชิสนีกินิกิโซอายอมดัเพรกีโยอีเล่วักก็อมชลายกลิ่นกลิ่นดัฮับกิคันดาวขี้อุคมีดาฮับกิเดนดียับกลุมารกิมรันดบอนกิจิงเอ็มยองกิบรูเลวดโดอีลำบายองกันนี้กับเบรมโอกยองอีกันนี้กับจางแห่กยองอีบุกกีเยกจิงมาวาฮัดโดกัดโนอีกำกิบรูอุปคัดอีกาฮันเรย์เอ็มฮีกับบันตาเกวอีกำกิบรูอุเยอีอุปนกลาเยกากัตเตโตเดวาอีเจฮิกายอีเลนีอุเอบันตาลังอียากิขนาวะกาวอุยดากิยากะเบรมโอยองอีอุมาเลกิลาเวกิยองอีนุกงอุชิงเคียอีอุหิกายากิขนาฮัสกุรชพังกะเบรมโอวะกะวะมันกอกะวะเอ็มกามฮะกะจิงเอ็มยองอีมะกะเลกะสปะบะกะวะมีเดอุเทตอุหิกายอียากิอันตังฮัสกุรฮันเรอุหิกายกิวัดหายงหัสเซมและอุปงโคตอียากะโซดองกะสุกุนกะยองอีอุหิกายอียากีอุนอบหากียากิจับหากิทาวนอจับกิขนาคิวบามหายากินิกิบามพลาสติกอุหิกายอีกีอุนอกีให้ทาวนอจับเนเนให้ทาวอุตออุนอกีอมตออุนอกลุมารกีชากิลิตีกิสังเกนเนเนชยาวชหัดชสุรอกเนเนชาวลัยชาววันกยองกีเอเลยกจิงฮิกายอุติปกิอุปัยวากิวันกิจับกิวหอยอุทังกิจับกิวหอยอุปนเอ็มกัมกัมกิสบอจโฮร์เลยกิเตียร์กิตาร์กิวดังหอยเบียงอุปนทำไมไซเซนกัมว่าองเยฮิกเตนองเววอรียูสวอรีไซเคิลคันเตมะยกิมกิจโฮร์กิวปุดมันดนอยกิเอวาอิตุริจโฮร์อิวนอยอุปลาวกิในบาทไปตูเลยเยอีอุปมันสบอยกีวทองอย่างนี้ยกิจโฮเรียกวันกีวันกีกัญชาจิงทองอุหิกายกีว่าอุเอ็มบันตากีอุยจันกีว่ากันกับเบย์รำโอยองอีในวทองกียกิเดนกิเซกิจโฮกิสันตุแล้วต่อประธานวิเยอีกันกิบรูฮาวชนะเยยงต่อเลยอุปยัดขจักกันกัญชาเปรย์ย่อกินกีขณะเลยในกีคอนกีตีกียองอีย่อทองกีจิงทองให้เตยเท่าในบ่าวว่านักเอกกิจิงทงกิยองกิโยอียอกกิชิบุนกิจิงมันตอยเวชิบุนกิจิงติบแหละยิ่งเล่นเล่อุยากเกยกิชักกิปักกิจูชักกิลมชวะโยโยกิกติกจิงเพร์กติกจิงเอ็มยองกิเฮาเอ็มกิสอร์วกติกจิงเอ็มกิยองกิเฮาเอ็มกิฮักกิท้าวกำองเอชักโลชักปักชิจู
yo yogi yik jing pe.

ตลกได้ทีรวาย Shape of My Heart นาคิสติงไว้คำโจลได้ทีรวายว่า R Hello นาอูไลนัลริชิดับไปเลยชุกดกันนี่กับโปรแกรมคิรวายเพลงกันนี่กับโปรแกรมดวันกัจพีเลนากาอากาศวานีจวาย

ตลกอูปุ่นกุดียากันนี้กับโปรแกรมเคียร์ไวน์นกับฟิล์มฮินดีเดี๋ยวเป็นเต็มอีกพียาเอร์ไวน์อีกเดี๋ยวประตูพียาโบเล่อีกเดี๋ยวจะมีนากับฟิล์มปารินิตา

คุบเลยพี่กิพรอคิวอับรีดิโอกาจันเมดกับสุกกับคุแมนยาพีบริษัทสบายพีจิกสถานีกาคาชวานีจวายนี่กับจันเมดกับวันชิพินุสปายวีพอยน์วีเมกะเฮิร์ตส์เอเวนบันเอเวลังบากนี่กับสถานีอาคาชวานีจวายนี่กับจันเมดดูปนับบีพีกิรวายจันเดียกิรวายฮินดีกิรวายพารังคำจดเลยดูปนับบีพีกับโปรแกรมในวันตากีวาร์ปคำจดเลยกับสปอร์ตโปรแกรมดูปนับบีอะไรกี่คู่บอร์ดให้กินจ่ายเท่าวัคตินคาสิเดวิสอยวัคชิลองสถานีนักการชวานีคำจดเลยกี่คู่บอร์ดให้กินฮินดีวัคตินอังกฤษคำจดเลยกับสปอตไลท์นักเดลีสถานีนักการชวานีแล้วจวายสถานีนักการชวานีจวายเฮนีอีพอร์นกับจันเมดุสดังกี่โปรแกรมเฮวอปันเต็มจวายพีดักกี่สุริยเต็มนักกับอัลบั้มโรแมนติกเกตเตอร์มูดส์คลาสสิกโรแมนติกซองส์ไทมส์มิวสิกกันนี่ดอกกับนักการชวานีจวาย

กีปรลอกับรีดิโอดาบันเตมิจพีเอรวายองมาให้มอนลังอีลังดออีรวายอีไลลิควีกัมจุลเลอร์บันเตมิจพีเอรวายยาสันดงอีรวายองกะกองดาตันเดไดวิลบิดอนลังดอแต่พอชุกได้ตอว่ากับโปรแกรมกีรวายจันทียากับโปรแกรมกรวันจพีนกับสเตชันกับอากาศวานิจวายนี่ก็จัดเมด

ก็นี่ต่อากาศวานีจวายกีโปรแกรมรีดิโอดาปนับอีพีกับโปรแกรมกีรวายฮินดีตะกีรวายฮินดีอยู่บนเต็มจพีนี่ก็จันเมดอีรวายนักฟิล์มตุ้มเซอาชากอนเฮอีรวายอังเฮบาริบาริ

0: พี่ว่าดะเคาะพี่ว่ายี่กิตุกิสัมเบกบ้าของมังพี่กิสัมเบกิว่ายะกิว่าแหะกิว่าเซียนแล้วดูกิปอนันเดแต่ก็จะกูลายชนอยู่สัมเบกว่ากันนี่กับสอร์การบัตรุรภัยกันองเรบุเรมเด้นี่คุดอยู่กับสอร์การว่าไฮบริดแต่ก็จะนักเลี้ยงยองพี่ว่ายองนิวสัมเบกระจุประชังพี่โอมอเอ็มมอหากตากระเท้ายองพี
1: ่ละประชังดาประชังอยู่ตังว่านักอิตเตปิเตหินักเลี้ยงยองกับบล็องเอ้ยไปก็ตังว่าเอ้ยก็ชิปเก็ตวิวบรูแต่ก็เท้าเร็บก็เหะมุดมีฮับได้คำก็ลอกอุตสติ้งเหะยาอิตุอิบริยงีแต่หากชิคเก่งต่ออุฮับอุนุกูกูอุกบับบล็อกอิดุกบับบล็อกนูทีวีโอฮับอุหากชูปเก็ตชูกิโลหากชิคเก่งแล้วเดทุ่มรุนุกบับไปบ้าต่อปุ่ยอิสิพาวกิโลแต่ดูเตือนวันแต่มคำอุทุ่งอีหาว่าชิพาวกิโลอุทุ่งอีดาวนิวคุบาปัจบะแต่ดาวตุคุบาปเกตวันอุทุ่งอีโซกิโลฮะก็ต่ออับโลทุ่งเนี่ยแต่มันข้าคนแต่สปักมุดอุทุ่งข้าเต็มยี่บอดัว
0: แต่มันให้ต้นว่าอีรุกอมเร็บในอีจิงเป็นมีกบ่าวันกำมันเอ็มกำพี่กี่ว่าเดยจงไอ้พาความมันโยพาพีนี่ความแรปความเรียงให้เป็นโตว่ามันมีโคกบาลเด้อแต่เยพี่อุปนิยเพรว่ากบ้าวาระทุ่งพีอุสมเบียวยอนอีดีว่านู่กบ้าประกาศคำอ่องพีกำมันกะจึงทุ่งยโอมอกรความสุมาร์กรความเป็นมีกำมันเชมเ
1: บอีเชมีโตคำนี้กัดคำก็จึงโตโอเชมีโอมีนี่กบ้าไฮปอร์ไวเอ็มคำยี่ตัวฮัลลีตัวมีรักเฮียงบางเองว่ามโหยเอ็มนี่ก็ชุดเช็ดก็ไปเฉลี่ยก็ว่ามันฮัลลีว่าคุ้มปรับคุ้มเปรียบคำตัวว่าเคลมรักเฮียงมันแล้วตัวอีปอร์ว่าปังไข่หนูอีกบ้าก็ละบันดาโนบัชคำกิกระปังละบ่กบ้กิดวารละบ่กบ้ขนังว่าอีตัวฮัลลีมันกีมันได้อิงกสิมันกีว่าปดังมันก็ขังพิลิเต้แต่มันนั่นกินวันมันเป็นตัวพิลิเต้แต่กำมือขนียนแต่ข่ายกูบังยุดแต่ละดาก็เพียร์ปาร์กูดกูสปอฮลีละดาก็เพียร์ปาร์ไปก็สู้ชนีละลำมรคยังตัวฮลีลำคุดลำเอะฮะเดนโอเดบหวยเอ็มคำมีตัวฮลีกำมือสู้สิงสันสิงอุปนคุดพี่กิตุกิหูอุไลกิละกระปังอุไลกิละกระตุกละปอรุดกิตุกิด้วยกิวรุจิลิตุลิตุลิตุตอุไลกิลิตุหูอุไลกิละกันนี่กะฮัลโหลแล้วไล่กันเลยกันนี่ฮัลโหลทุกคู่บ้ามข่ายรู้เลยฮะปุ่นรักยังไงทุกคนดาวมันรักยังไงทุกคนดาวมันจะประดังกีเทียร์ทาร์ทุกคนดาวมันเป็นตัวบีบลบข่ายกูบ้าง
0: แต่มาฮันบียาสังสุขบ้าอีจิงเกรชิตมยองพีมอหรือว่าพีมันพีวีหรือว่าแชมพังบ้าให้ต่อว่าเร็บยักนี่กิจจะสมบีกบ้างกำมองได้ยี่ผิวปุ่นเนี่ยเพรว่ากินนี่กิสมบีกว่าตึงเรียกว่าเนี่ยนี่ฮีฮัดูองค์นิวกบาปเกตมองพี่ได้ยี่พี่องค์นจอร์ไว้ว่าชิบุนอีแชมพังอียองพี่ไอวอลเป็นมีกบาชิบุนแต่นลอร์กินีกีวรับพี่องค์นิวกบาโมแต่กิบิกิมารับพี่รับไปเป็นเด้อแต่ดังยี่พี่คนนายสกิยี่เด็กที่กิมารับกิว่านลอร์กบากิว่ารับประชังพี่ตาชนอียองพ
1: ี่ว่าสุโร
0: สุโรเลยรับพี่โม
1: สุโรเลยบุญรับงะตังว่าว่าเช่นจึงเอไอปอร์พงคุดลายลิปันนี่ยัยตู้ได้ว่ายตัวอุเสียดขลุอุเสียดอีกตู้กิตเล่กิตู้กิวส่งเอาสุโรพงคุดเด็ดเด็ดแต่เด็ดพี่พงคุดนี่แหละกระดามันบรูอีกนองรับอบุญขี้พลันแต่มาโยไอเด็ดตู้ได้ว่ายเสียดขลุนองกี้แต่มันเสียดพี่ดำพี่เป็นโตตั้งหัตเรือสุโรเสียดใบพี่นรุดกายนี่เท่าทุ่มเสียดพี่นรุดนี่ตู้แต่มันยับกิตู้กิขลุมันยับกิจำอุโสละคลันบ่าว
0: แต่กระจังมั่วกำองพี่ได้รับบาปโยสุโร
1: ได้รับบาปสุโรนามาพระพิเดกิบรูยองพิวไลฮัสปัลละเงาเอ็มเดฮัลีเลวเอ็มอุสุโรโลเอ็มอุสอินโลเอ็มอุทรมิโลเอ็ม
0: ต่อกามาดาองพินตู้ว่าพีเดสเนียวสุภาพิวรับโยสุโรแหละ
1: ฮัสุ
0: แต่ก็จุกจักมั้วคำว่าดะวันพิฮาโปกันนี่กับสตูดิโอยองอีคำตามว่ากิล็อกว่าอัพยังกันนี่กับโปรแกรมแหละโยจิมันต่อยโยจิมันเชยบอยเอ็มกี่ว่าตะโคว่ากี่กามกี่ยองกี่ว่าในบรรดาอีบินเชยองพีบทย่อขึ้นเชียบกี่มรุมาลาให้ต่อว่าบ่อยเตยจริงบินเชยองพีให้ต่อว่าระเบียวนุสโรหมดกี่แหละย่อมันต่อ

0: แต่มุลมุลาเหตุว่ารับยนุสรวมยีผิวคณะอีว่ากระเทากามันเอ็มกามทุงเวว่ากามันระตรีปีในวันเยาะสบีปีกามันูเละเฮว่ากระตัวกว่ารับยนุสรวม
1: ชัวอุยอยนุสมเบยนุสรวมฮับดิทุอินปอกโลนปอกโลลันงามลันจิตแต่มันเยาะอีแต่ทุงอีกีกระตัวชิตรีมันตุชิสเนมอาร์สเนมเลสเนมหากว่าเลสเนมดัตติอิปุนโดตุกเรียหิตุติโดตุกเรียหิตุติโดตุกเรียหิตุมบ่ได้อยู่ที่ตัวได้ยังไงกับเนมกุนกงให้วันนั้นเชมีกับจิงเอ็กโกบูลาลิกิดนับพอเรียดพอรำนับพอคลอพอจังแต่มันหากว่าเลสเนมจำบ่ได้อยู่ที่ตัวได้ได้ตัวที่เรียดกามายุแต่ดัตติปุนได้ตัวระหิตุติในตัวระหิตุติในตัวระหิตุกามากับจิงเอ็กจิงไงกามาso pro kajing ya pencengai kajing tunggu suro kena usuk pengkut
0: tapi han biya usuro amang biyo sembi wahab to naki klo ki kitab
1: ah nak klo nak kajang ubat belai
0: tapi kam ong kam nak kena pi wa ya ka tau dah pengkut wai wa no utri ha utri la m i jing jingai no wi no wi tapi ye pi kena i wa kam an kur kam reban yo usuro chambika มดรับเชมพีรับมันสุกกมอรับจินจาร์กมอไว้ว่าฮาวันกีปอร์มดทุ่งพีรับตรีพีโอไว้ว่าโอกับวันบันไดวันเหยาะพีเป็นเอ็มกามโอเหยาะพีโอใคร
1: อูทุ่งอีโอบันไดมัสบันไดพริลอูสุโรอูฟอดีโอชาอูบันไดเฟบพุบรูรี
0: ต้องไปด่าไล่ไปอูเด็กาคันเดชพาวบันไดไป
1: ด่าไล่แต่อูทุ่งอีโอกับมาโซโปรLenasan pro kajing ya jengang. Tehadin wadap u arsnam dari senam tu rok tu di sem lalu. Tu kemai lalu di treyong. Temut kajing rapi o, mut sausukhi mayo as kajing rap tang malu mala. Nagi liang kedai padmen guper guper. Ya unong rap dam tang uswe itu lah. Tak kajing mentoi tak gua biang ba. Telah dm nah itu lah dah uswe nuan ta. Dia kata tu mewu. Yok bam. Cang hati yok bam. Tu mewu nong.ทั้งหมดคำเตะนักเรียนอุศรุ
0: แต่ยี่ปีคุณนายอีว่าโยนิอุศรุมันรู้มาละเวบีให้ตัวว่ากัดวันกัดเท้าก็ว่าพีระพีโอไว้ว่าหากชิสเนมกับองค์พีได้ยี่ปีเป็นมีมั
1: ้
0: งแต่ยี่ปีคุณนายอีหมดกัดวันเป็นมีพีโอไว้ว่าจะกี่วันกี่เท้ากี่วัน
1: อีอุศรุดังดังฮัดินอุดับอุทุงดับอุไลสเนมngai thau yo ngai UMC gar te demi u arton praspa hadin uradap ulisnem demi u arton praspa arton praspa te kedor gemur chong ha company chong ha ginong thit tangwa i ginong rep mandare bahayo temut i hitu por ida tibhi iwa ipor food bonafem.ก็เบียงพุ่นแต่ทัดเปลยุงแต่มันระเคียงแต่บุบหาเดเมียนนะว่ามโหตัวเลอรู้ยาบอยโซยาบอยรัมดอร์โดนมารวันนี้มันมันนับตู้นับนับทรีอุสโรเลจัดโซจัดเอ็ม one two three four five แต่มันนับวันรับยี่ด้วยนับตู้มุลุมลาฮิร์ดอร์นับทรีนับฟอร์นับไฟแต่การกำเทมันได้เด็บทันเด็บปุ่นรักยังเอ็มคามุบุอิทาวิวะเมียนเอ็มคามุสเปนยูดักปาเลสติกสบักมันได้วายุตุสุโรมันอุ้มโตเลอร์เร่เด็บปริมุงันแต่มันสุโรนมารวนขัดคำกุญแจมุงาและเนี่ยขัดคำวิวะงาเดสุมาระ
0: เอ็มมาเซียงสุภาโมกันนี่กับวันพิฮะกันนี่กับสตูดิโอองีวิโยจีบุญกิเตกิจิงเป็นเชในกระเลียงยองพีกามุเรบกามังนั่นดุว่าแต่ปฏิเป็นเชปัญญาพาพีให้ต่อว่าอุกบ่าวโคตเนียวดองพีจีบุญพากิสมบีพิวดารพีกามจุแหละว่าพีดารพาพีโยสโรกามองพีหักเท้าก็จีเอกรได้ยีพิเป็นมีฮัดุอาราจาร์พระสปะตัมตอนจีเซียนจีสเนม
1: จีเซียน
0: แต่โมกกาจิงอีครามยองอีมันก็กวสเนียวสุขฮะhantai porm cha ga ip tani udaw khana chu pi chi bon

0: ต่อเฮนิปอร์ฮักกาสเตชันยองอีก็ออลอินเดียเรดิโอจวายเอมิเฮนิกาสตูดิโอยองมาไอเซียมุกซอร์มะว่ามานูสเกตรีออลอินเดียคริกเก็ตแอสโซเชชันเฮจูอีพอลเลดมานูคามูสปอร์ตสเกตรีเมฆาลัยสเตทกอร์เมนต์เอ็มพลอยเฟเดเรชันยองกาเจนเทียยูนิตแต่ประเด็นสบายพิมาเชกนิกาโปรแกรมยองอีมะฮักนิกาโปรแกรมจูเอคลามิเฮยตอวากีสปอร์ตกูเพร์มะกีวีคลามัยตอวากากูเอมากาดิสทริกและเนียกสเตทวากรีวรอกกูวีแต่ฮักนิกาปอร์ตแต่ประเด็นสบายพิเศษแต่ก็อายุพัชร์กระจักให้ตัววากันนี่ก็สปอร์ตมั้งหากันนี่ก็นี่ก็ดิสทริกยองอีมั้งนักกอง
1: ชุดจีเล็กกีสปอร์ต
0: จีเล็กกีสปอร์ตมันตัวองค์นึกว่าคริกเก็ตนะฟุตบอลมั้งว่ารอดใจใช่ไหม
1: กูบังยูนี่จะสปอร์ต
0: ก็อายุคุณตู่มั้งให้ก็การสปอร์ตมันก็การก็ว่ามันตัวหากันนี่กีสกิล
1: สกิลนี่
0: แต่นักกองเปลี่ยนสบายพี่หากันนี่ก็โปรแกรมสัจจิสินแต่ก็อายุนักกองคลีพี่ให้ตัววากาจิงอิมยองพี่มั้งก็นักกองดูก็ว่า

0: กีว่าอยู่ปนบันในพีกำมันปอยพีหากับันตาว่าวิเลกีหากในกามสปอร์ต
1: แต่อากิปอร์กิมันชัวแต่ชัวกิสเนมคันเดฮอนรูหมดคันเดฮาวโซคันเดฮาวซันเดฮอนรูอากิดูกิปอร์หมดอีขณะคันรูมตัวเดลเกย์ฟุตบอลเดลเกย์ฟุตบอลบ่ายปรักติสบ่ายมันก็สิงแต่ในใจดาวกับมาเลเนียก็จึงปรักติสกับอีกมันก็สิงแต่ปอยน่าจะดูปวดนังคู่เฮจึงเดลเกย์กับอีกันมุสยาวสุขยาวตันนั่นเองแต่เซวีเล่หากากิดูกิสเนมกิว่าชิจาร์คันเดสปาคันเดฮอนรูก็จึงเล่นเกมฟุตบอลดังมันก็กำก็จึงเล่นเกมชาวบ้านและเนี่ยก็จึงเล่นเกมกำองค์ที่เล่นเกมบังจ้ามั้งย่อยก็ชัดก็เขี้ยก็พราวย่อยในบ้านมันกินองค์เล่นเกมสปอร์ตแต่อันเรื่องไอ้ยูนี่เฮกินี่กิสกี้วันเด็กกล้าแล้วดูสเนมอาร์จาร์เนียวอาร์จาร์พราดัสดังคู่ก็จึงเล่นเกมสปอร์ตดัสดังมีก็ตะกันน้องมันเล่นเกมสปอร์ตดิก็โชว์ลายเล่ยูดิย่อยก็จึงย่อยจึงมันต่อยและเนี่ยก็ย่อยไปซะแต่หากินี่กิสกี้ท่านก็การนี้จะดำมันก็คำก็จึงเล่นเกมก็ย่อยก็ตะกี้คำก็จามและเนี่ยก็คำไม่ก็จีก็ว่าเดาเบียงบ้าแต่หากินี่กิสกี้ยิ่งองว่าจึงเล่นเกมสปอร์ตมันต่อได้ก็จึงเล่นเกมคันเดะและเนี่ยก็จึงเล่นเกมบังจ้าเรดี้ยิ่งองว่าต่อเกมสปอร์ตมันก็คำก็อินดัสทรีและเนี่ยก็เท้าก็คาร์คานาก็ว่าเออีคำมีจามีอีก็เล่นเกมย่อยก็จึงสู้ก็แหกแหกก็จึงสู้นะก็จึงเล่นเกมแต่ละดอปอยไปท่านี่จะขมัดย่อท่านวิเล่ฮัดดูกี national level และนี่กี Indian Super League และนี่กี one กี league I league แต่ย่อยกี่จิงสู้กี่บนลักตั้งค่ะฮักจิสเนมแต่ดามันก็จิงกระคู่กครูและนี่ก็ขี้ก็เกรงก็ว่าก็จิงกำไม่ก็บนแต่ฮัดจูอีพอลย่อยก็ชัดก็เขี้ยลังบ้าก็จิงเล่เกมสปอร์ตกี่องอีแต่ฮักอีพอลกี่มันชัวร์หมดก็จิงเล่เกมหมดคำว่า one กี่จิงพรายกี่องอีแต่มาเล่นสาวสู้กี่เล่เกสปอร์ตมั้งบันไลเกจตู้เจนิสตายบันมาเลนกิการก็สีแต่สัญญาวกิจิงเล่เกสปอร์ตออกมาเอจิมันต่อยกิอิชิบุนแต่เดมเลนน่ะไอเหตุแต่เดมดักคูลไอเตย่อยขี้กระเละนักจิงเล่เกสปอร์ตกันอี
0: แต่มาเสียงส่งตัวเราองพี่ฮักกิปอร์กิว่ามันชัวมั้งองพี่เล่เกพีกับสปอร์ตหมดย่อพี่เย่ชัดเขียมั้งคำจุเล่คำองพี่เดาเป็นวิริยย์ปอร์มั้งหรือเป็นสัญญาวสุกยย์ปอร์ได้เล่เกแม่งงบนอฮักก
1: ิแม่งงบพี่กำดีว่าสีมั
0: ้งแต่ช่างตุ้งตุ้งพี่เล่ว่าฮักกิปอร์กิมันชัวโมเดลเล็กกี้พี่เล็กกี้พี่ได้บอร์อีว่าน้ำมันสินนะ
1: น้ำมันสิน
0: พี่ว่าไรคิดลันให้ตัวพี่ย่อยจิมันต่อยกับแม่มั้งฮักกิปอร์กิมันชัวไว้เล็กกี้พี่หมดเซเว่นดีกี้ทายเล็กกี้ไม่เล็กกี้พี่ฮะชีกำตัวเอกิมาดันมอเอ็มมอกับมาดันกูเล็กกี้พี่รับหามอก็มัดกับมัน
1: อ๋อเอ็มอีกิมาดันกูเล็กกี้ฮักกิปอร์กิมันชัวนี่กิสเนมคันเดฮาวน์รูได้เล็กกี้จะฉลองแต่มาดันโปโลฟาสกราวน์ฮักกิตุกิปอร์งมาดันกูริมถ้ากิตุกิปอร์เมียดก็ต้องมาดันเล็กกี้แต่ในตู้นี้ชาเซเล็กนี่ที่ย้อนยุไลเล็กกี้กับสเตททีมแต่ปอจ์ปอเบงกอลจ์ปอมณิปุรเคลงเคลงกิทาวลังบังจิงรีเพรสเซนต์กับเมฆาเลียแต่หากที่ตุกิทาวเชมีว่าเมียดกิมาดันเล็กกี้เฉพาะอินเดียมั้งใช่เฉพาะเบงกอลเฉพาะมณิปุรแต่ยูยอยู่เล็กกี้กับสเตเดียมเล็กกี้เฮกมาดันเล็กกับเมียดเสียวมันเสียวสุกดกอัตกันแต่เป็นปากกาเกจิงเล็กกี้ยองอีมันต่อได้กับโมชิกินีกิทาวยองอีกิปอร์มันชัวดังดูน่ากิมาดันเล็กกี้ดังเชมจิงเอฟไฮเอ็มปอร์มุดกิอากบอลกุนจัดต่อยูเฮเฮกตีมั้งชิลียงก็จัดโยเอกติก็ติดยังโยเอกติงามก็จัดแต่มันเอาคุณจัดกับบอลมันเทนได้กับบอลกับมันมุดีในบาโอซีกับมาดันเรื่องนี้กิสงี้โยเดียวกี่ยังกับมาดันก็เมียดก็บ้าคำตามกับแม่เนี่ยกี่ยังนั่งบาสเตเดียมเดียวกับอาร์ติฟิเชียลทอฟต์มันก็มาดันก็เมียดเลยได้ต่อกี่ขนาดกี่เล็กกี่บ้าแต่มันเดียวกับบ้ากี่ปัญโยต์ก็ซับเล็กกี่ยังกี่การว่าเอ็มซับยังกี่ในบ้านนั่งมาดันชุกอร์เด็กก็มันต่อกี่ปอร์มันชัวร์ว่ามุดกับบอลคุณจัดยากนักบอลชรุดว่าตะโคกสตองเลยเนี่ยตะโคกไอ้ไทยว่าอัดกับมาดันเนี่ยบ้างว่ามันกับมาดันก็สิแต่เมื่อเช้าชิตอมีกุญแจไอ้กับบอลหากิตุกิปอร์กมันชัวฮันเรียวัลกันเตะเละเด็กก็จิงเล่กีกวนาโดกมันเซนฮิโยว่ากิเตอร์ร็อมดเย่ไปกิมยมเดี๋ยวจบกิจิงเล่กีเดฮันฮันกิสิกมาดันเลยมันรันเดนเฮจิงเล่กี
0: แต่ไล่เสกจักม้อนตัวเราองพี่หากิตุกิการกิวมันชัวกันเลยกีบ้าใช่ไหมก็เอาคลีปีให้ตัวว่าก็จริงเล็กกี่ยองพีเอ็มมอกี่ว่าเฮกายคำกี่โค้ชกี่ว่าเอ็มกันนี่มั้งมามันชัวเล็กไปพีหมดปราบีเล็กกี่มั้ง
1: อ๋อเฮกิปอร์มันชัวแต่ปรักติสเฮชนองยองอีตัวหมดเด็กก็จริงปรักติสกี่ยองอีเฮกำตุ่มเอ็มโค้ชมั้งคำเอ็มกินี่กิสงี้ฮันเรย์มันเดลไลน์มันเล็กกี่เชชลองนี่กี่คำมันจอยเล็กกี่นี่ก็ลงตัวหมดเฮกิเฮกิตุกิปอร์แต่เดียวกี่ตุกิโค้ชกี่น้องเฮกายแต่วัดกี่น้องเฮกายกูได้องค์ดัตติบิดเรียดุคำมันกินี่สงี้ลมพูเอ็มตั้งว่าขจักตมุดได้รับเมียดก็จะได้รับย่อยกิจิงหิกายคำว่านูคอน

0: แต่ยี่กูรีโอเอ็มกูอยู่ชิมันตาฮักยี่ดีพาร์ทเมนต์มั้ง
1: ดีพาร์ทเมนต์
0: แต่ยี่พี่กูขณะยี่กูจุกจักให้ตัวกิจ
1: โอ้ฮักยี่จุกจักให้ยี่ตัวกิจเต้ฮักยี่นิสเนมกูเดดยี่ยี่ว่าเป็นเล่ยี่กูอินเตอร์ออฟฟิศแต่หมดเอ็มกูขณะคันโรยองอีฮันในเนกดิสตริกองอีกูรับสตาร์ทวิเล็กกี้กูรับเชิร์คเฮวิเล็กกี้แต่หมดยี่กูยี่ดีออกแรยี่ออกขี้กี้มั้งแต่ฮันเร่ฮักยี่นิมกิสกี้กันนี่ยี่มันก็เต้าม ันเชมจิงเอฮะดูอ่ะแต่ว่าละกันแต่ละอีประชันกันวิวละนะกับบอร์ยองอีโอเปนมันนี่นี่ทอร์เมนละได้ยี่กิจตุกิจดีพาร์ตเมนต์อูเอคีเอกรีกิจคันรูยองอีบาจิบุนอีเล็กเมนี่มันก็โยรับกิจกิจได้ขณะคันรูยองอีเวลสปอร์ตแต่โยกิจเกรคีมะแต่ไซวีนรอและได้ต่อว่ากับดีพาร์ตเมนต์มีก็ทุ่งเกรคีเล่นเรื่องกิจได้กูได้เอ็มกับเซอร์วิสกูได้เกรยอกยี่ตันี้องพีใช้ยี่เขียแต่ตัวเอ็มกำลังก้อย
0: แต่ขนาดอีว่าองพินตัวกับมันพีกับตัวเรมันยี่กันี้กับยี่น้องเกรซอร์การ
1: เกรซอร์การ
0: มันกับคำกับเป็นเพราะจะเป็นตัวกูยันแบบยี่ให้คำออฟฟิศมาอันใดเลยเดย์จิงเล็กเกมันกับเฟรช
1: มันเฟรช
0: แต่มาให้ตัวนู้กับพานีชวรอกันนี้กับดุสิกยองอีมาคำพีกิวยาขมันหากับสปอร์ตมาองเดียวกับฟุตบอลคริกเก็ตว่องไปยาวรอมาแต่นักเลี้ยงยองพีกันไปอยากกับสปอร์ตมาหากันนี้กับดุสิกยองอีกี่ค่ะกับจิงทมูยองพีให้ตัววากินี้กี่ขณะคิวเอ็มนัดดุดังเคียนอยากกับสับมาแต่กี่การนักเลี้ยงยองพีว่าอุบเล่พีนักออสเซชันยองพีดันนี่นักกีวิทวันกีดีพาร์ตเมนต์แหละมากี่การอุจิงทมูยองพีเนี่ยขณะคิวเอ็มกับสับนัดดุกับกราสรูทเลเวล
1: Gajing kuat yang ngah atau nelayan yang ni minta itu kena gudang kian kerta gudang M gudang M ke future oleh tapi kerja tom ni bahawa nelayan ke sorkar le boy mesti mengguwi dejan pun mi no gini ke sport policy mo menyok ke sport mana M ke sport policy the boy nelayan ke sorkar dau M gilat keluti gua yau tu start oleh ke was cerkai oleh ke was start oleh ke was represent ke district ke state boda M ke kota yau opsi agi kam ke jam mo dan bahawa unity itu. Tapi sekarang ni lah, tapi langkah ni jadi lah ke sport yoi hagi senam kita depth temur hagi force MLP kalau hagi force lah yoi orang cim bahagi hagi way lah ke sport. Ia open sih hagi ki mana recruit ki mana tungkam ki ni bahawa dah macam hagi physically fit gitu kena. Tapi yoi hagi kreki yang ki. Tapi ngah kentu hagi kena kentu wah bone kelat ni cuman. Kamtam wagan ni ke cricket lagi ni dia yau wilayah ke harga tega Ranji Trophy. Tapi ada power api harga tu Ranji Trophy mana kejeng yau nong kocok hei. Kamtam di India mungkin gua mahajan gua bon gua pasah cricket. Cricket lagi cimenta gua interest cricket lagi. Ile doyap gua interest ke football lagi. Ile citom korek citom practice bah minat practice kenang gua yau api harga tega mesti mungkin gua yang pi gua. Ko bahag o met ko biang ki ki kre lang bang ka jik dawyo phi ka jing man toy yulti lang bang ni ka sport policy chibon ki jing man toy dawyo ki khna kan rog yang i tani te daw ngan ka leng ngat kan tui khna kan rog i wo man gi wo chim kya mto wi le kan de ai le ki sport le kan de i le le ki em lu mala de le kan de tu mpo chaw chaw la andre ko wan ko wan ga jai sport ko le ki le na do mesin practice na do mesin pelajin na do mesin kenang wa yau ku pe perang yau yo pi kwa jo so bian
0: tama i porem cha ya klam bun
1: bun
0: te u pengkut ah dewa ang aku de chi bun ni porong pi wa da khana pi mo yu gitu ki jing le ki sport yong pi la man pi le u yo wa represent ni ka state kam jo le ka ni ka district yong i
1: district
0: haju i por le da man pi u wi u member ha ka Gentia Cricket Association kam jo le da man pi kam u sports secretary yong ka Meghalaya State Government Employee Federation hei wala snain de kentu pile ya kini
1: kentu
0: yang ni do ayap kini do mesin yo poi ki cakamat hei wala jing mentoi wa ka jukat ni man ka sport man ka yo kam yo jam
1: kam yo jam
0: te ko ble chibun ma yai porang pi wa yo luti wa kini ka jing ya khamat yang pi kam jo le u dei bor ya khamat yang pi ma wa cimenta ha kini ki position ku per ku per te yo luti wa kini ka district yang ni le onang ku ko nei bi por si por ko ble chibun ma porang pi
1: ko ble chibun pi le ta
2: Telok wa up radio de yo open up chapi ya ke interview na ka kelitakin wa ma isia muksor u manle usketri ka all jaintia cricket association he chu ipor u sports ketri meghalaya state employees federation jaintia union we ya ka kelitakin da chim da uma pi paswa te chamani wo pi ha ku widwan ga te yao he chu ipor ite to nyao ar phau i janmit ha ko wanra wani chapi ya ki widwan ki program we to u ka sport

0: นุสปอยวีปอยนิวีเมกะเฮิร์ตเซฟเอ็มบันกันนี่ต่อกับอากาชวานีจวายกิลล็อกกับรีดิโอเดสเนียกิคูบอร์กินคาซีกับมันชิพาวมินิตนากาชลองสเตชันอากาชวานีแต่นึกจวายสเตชันให้นี่ปอร์วิปเทนยากิโปรแกรมโอเปนเทมพีดักิรวายจันทียาฮักจุกก็ว่ากันนี่ดักิรวายกูเปนเทมพีกิรวายยองมาเกิร์มิกิกันเดียอิรวายกิปอร์วากิอายอมเป็นบทเสวอาร์ฮัมคุสไลในตอนปนเต็มเละได้รวายองกกองรีนัวเชลายีอุมันตอยปนบทเสรวายโดเชลมตอนนี้อับอีกนี่กิรวายจันทียาหากจุกโอกาสนี้กิบปนเต็มจีนกับสเตชันกับอากาศวานีจวาย
1: วิดีโอไลค์करने के पैसे मिलेंगे so easy
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।